0: พ่อแม่ต้องปิดหางเป่งย่ำห่อนเหม็นย่ำว่าลิงหน่อยได้ยายต้องจูเจ้ายายกระตงนากระป่ายดิ้นกว่างก็มันเห็นให้ว่าตอนหน่อยหนึ่งบ่ไม่ดีเจ้าสาซิ่วเขอตังไส้เดียนก็ยังเป็นออกจุอันไห้เจ้าไก่ก็ถึกเอาจูเจ้าเดียนจัดเกตเจ้าเนื้อตังเมืองเจ้าว่าลิกหน่อยหักพูดเจียวคองเนื้อตางหรือเดียนก็ว่าหันจูอันยังสานบ่ใดบ่อยหน่อยสาเจียวแหม่นเจ้ายายไปปอมนำเจ้ายังหน่อยห้องลายกุลให้ว่าอันหมวนอาสิบททวนนำว่ายายคือตังหรือเดียนคือตางหนำหวยห้องกันหลายบ้านเมืองกังหีอันเจ้าว่าลิกหน่อยมีลามเจอแหม่นแต่อันเมย์มือหน่องก็ยังสาเจียวเตอตั้งซ้ายเดียนเฮาย่ำไก่ป้าเงินทีบิ้งโขยไถหว่าเฟื่องวิ่งหลบฝ่ายังเอ็มมาถั่วหอกันดีเห็นอันเจียวเมย์สาวสาก็พันเฮินกับเนื้อตั้งซ้ายเดียนลังหันเสียเดียนจูเตอหนีสิเสียเดียนสาเจียวเสียคองเนื้อซ้ายเดียนก็ซานหิงกิมบอกแล้วให้หมาควงเฮือนมีเหมือนล้านเมื่อสาวแลนออกสาจังแองเมดไปเอเวียกบ่หูเจ้าว่าอันซิลของเฮาตั้งไส้เดียนและน้องอิ่มสอกตั้งเกือปดลงไฮเลอร์เอาแนวใหม่เรือเหล็กปีนเฮินตีซุ้งซับเน่งเดียนนี่แมนอันยังสานหิงต่อบ่ม้อยดีหน่อยหนึ่งไส้เดียนก้าวอากยังฝ่องออกแมนไอหายหอดกุนตองเอามีลายเจอแมนตายแต่กุนองฟามนั่งถังฟอร์จันรับดินลึกเกือล่อว่า
1: nguy hiểm là khi cái dây diêu ạ nó mà vẫn vào các cái dây phá trên khi giật
0: những dàn hình và chơ sai điện khòng hò tăng sai phá tăng nữa ngài bên ọc may tẹt tăng lệch không sai diêu sẽ ép bên thực hải hờ côn xả diêu chơ và bí nòng hên sai diêu khòng nữa tăng sai điện xì mằn khến lung anh ý mèn ím ý hải họ tăng điện tăng thực hải hờ côn xả diêu บุเดียวต่อถือไข่กุ้งเจอแมนสาเซียวคือตั้งเหลือเดียนยังเอเซียเดียนตองหอดเจอกี้สูตังสันสุดซับกุ้ยดิ่งเจ้าหนีเจอว่าสาเซียวไฮเลอร์จูแนวเอหายหอดตั้งไซเดียนก็ยังถึกฟัดฝาดแต่ซาวหอดซ้ำชิปเดี่ยวดงนำจูโกนเอฟิตปอมหันไฟเต้นซอยจูอันเสียหายเทืองอีดังเวียดฮวาง
2: อง
0: อานเฟืองวิ่งหลบก่อเฮือหู
2: องอานเฟืองเนี่ยจูดงฝอยกับองตีเดินลึกกือล้อvà các cái tổ chức đoàn thể
0: công an ỉm pòm năm công ty điện lực cửa lò tăng chủ tổ chức đoàn thể cả nước tỷ dù vết xẻ moi cứ nhăm treo hủ đầy chù chế phít quân chơ xả diều cả chù tỷ men bí nồng tăng mười lán nổi mặn nhai chơ vào hủ xả diều cả chù tỷ khờ tang lưỡi điện chứ tu khỏi của ỉm nhăm treo tàn mà bọc xòn chù bí nồng ế đi chù quy định không pháp luật คือย่ำห่อนเจ้าแต่แม่นเจ้าย่ำหมวนยายห้องจุลันหน่อยยังเหลือเจ้าปอมเอสแต่อยู่ใต้เฮือนจิงเกวียนบ้านเมืองลึกเลืองกงอันตั้งแงเดียนกวงเจ้าหว่ากวางบอกสอนเฮอปีน้องละอัศเซียวเอาซับอันเหลือห้องลิงหน่อยให้ต่อบินใดซุ้งเจ้าใดสาย่ำตีตึงไก่ตางเหลือเดียนยะคือเจ้ายายหมวนหนึ่งเป็นอันสะได้บ่อหุ่นฮับได้